ดีครับอ๋อผมอยู่ข้างนอกไปทำอะไรนู่นนี่นั่นอยู่ปากกองกับจัดแจ็คธนพลได้ครับกินแล้วปากกองครับกินแล้วตอมมูวันนี้ตอมมูก็หลักเรื่องเดิมก็หลักเรื่องครับตอมแล้วตอมมูกับสมแก๊ก

ค่าเดินรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์กประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐาน

0: พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาสวิทบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช้างเลย 7-11 บางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาสวิท
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ความยางจุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นแม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมทีมงานช่างที่มีประสบการณ์ก่อนจะเดินทางใกล้หรือไกลทุกครั้งให้นึกถึงเราอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพก็ต้อนรับเข้าสู่รายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแจ้งมานี้กับนะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังต่างด้านเชิงเพลงไทยลูกทุ่งวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับนะเวลานี้กับท่านผู้ฟัง11นาฬิกาถึง13นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณครับนะก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประทานอาหารเที่ยงกันท่านผู้ฟังฟังกันได้ทางสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางระบบออนไลน์ครับนะท่านผู้ฟังก้าวไปที่เว็บไซต์ www.vr8875.com สำหรับช่องทางเว็บไซต์ควังกันได้ตัวไทยเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังแนะนำงานเพลงที่ท่านชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักหรือว่าคนที่ท่านคิดถึงครับนะ07481205ยินดีครับที่จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางกับท่านมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังวันนี้เจอกันครับวันจันทร์ที่1มิถุนายน2569ครับนะช่วงเรกของรายการครับท่านผู้ฟังมอบการเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านฟังพร้อมๆกันเลยครับนะงานเพลงของไม้พิลมพรฟันใจผู้ชายแรงงานครับงานเพลงอยากให้เธอเข้าใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับ

กราบท่านผู้ฟังบางครั้งอยากจะดูแลให้ดีที่สุดเท่าที่จะดูแลได้แต่ว่านั้นนะครับนะต้องเข้าใจเรื่องของกำลังความสามารถมันมีไม่ถึงครับท่านผู้ฟังก็ดูแลได้ตามที่ได้ก็พอครับนะก็เรานี่ครับท่านผู้ฟังเมื่อเข้าใจกันเนี่ยสบายทางกายและก็สบายทางใจครับท่านผู้ฟังความสัมพันธ์หรือว่าการทำงานที่ราบรื่นได้นี่ครับนะต้องไร้ความกังวลเมื่อคนส่งควายหรือว่าทีมงานนี่กับซื้อสั้นกันจนเข้าใจเป่าไม้และวิธีคิดเร็วมันก็จะนำไปสู่ความสบายใจสบายใจครับท่านผู้ฟังนะช่วงเรกของรายการครับท่านผู้ฟังมอบความสุขมอบงานเพลงให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอันเพลงก้องควันใจผู้ชายแรงงานกับนาไม่ปิลมพรอยากกับอยากให้เธอเข้าใจกับนะครับช่วงเรกของรายการหลายๆท่านก็ได้โทรกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยพรพร้อมด้วยแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอบไปกับคนที่ท่านรักครับนะเริ่มกันด้วยไส้เล็กครับจากบ้านนำกระจายไปลงครุฑและทีมงานจึงประกอบโดยคุณน้องเต๋วคุณน้องแต้วคุณน้องเบาบานชัยคลองและก็คุณน้องไลครับนะใช่ที่สองวันนี้ครับคุณป้าใจดีครับอยู่ที่บ้านบางด้านคุณป้ากงส่วนใช่ที่สามครับนะร่วงจำนานท่านผู้อาวุโสครับสุดท้ายช่วงนี้ใช่ที่สี่ครับนะคุณปีเป็นและคุณพี่นงครับนะกวางรวมด้วยช่วยกันว่ากันพนันครับนะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ส่วนตูนตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลานี่เองครับนะครับขอบคุณขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่ได้โทรกันเข้ามาครับนะฟังงานเพลงกันต่ออย่าโรคกันชาถ้ากันนานน้องติวทีมงานไปลงครุฑให้เกียรติแนะนำกันเข้ามางานเพลงก้องข้าวติบจีดาดินครับนะเศร้าหมอปลายยังอายหักหมอความสุขให้กับทุกๆท่าน

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับขอบคุณมากมากกลับนะคุณน้องติ๋วและคุณน้องแต๋วที่มันไปลงครุฑที่ได้เชื่อชะละเวลาโตกันเข้ามาแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบหมอบให้กับคนที่ท่านรักครับนะก่อนที่จะมอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติโทรกันเข้ามาแนะนำก็เวลากันสักครู่ครับนะมากันที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับทุกรุ่นทุกยอครบวงจรหรือทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองข้องเครื่องยนต์หรือบอเบรกช่วงหลังเปลี่ยนใต้บ้านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใช้กล้องและก็ยังให้บริการให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องกล้องเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันครับนะใช้บริการกันได้ที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด่านตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาครับสู้นกซ่องซี่56ตองอาแล้วก็ฮอกครับนะตัวไปได้ครับที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด่านสำหรับอามอย่างยนต์ลอแม็กสงขลาที่นี้จำหน่ายครับนะไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปิดเจนแม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการตั้งซุ่นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับท่านผู้กวางป้ายางโดยเฉพาะอย่างหญิงป้าแบบใหญ่ไม่ครับนะในส่วนนี้ป้าฟรีกับไม่มีเงินไขและไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับนาทีอ้ำอย่างยนต์ลอแม็กสงขลาถนน30เมตรตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาศูนย์เก่า255353ตัวไปชอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการนั้นโดยน้องอ้ำครับท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดหนึ่งบอกว่ากวางรายการเพลิดใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับขอบคุณพี่โยปากูลบันบางด้านขอบคุณคุณน้องตาลพี่นกแล้วก็ลุงย่ามม่อราชภัทรช่องกล้าขอบคุณคุณพี่พลครับนาถนนหลาติดหนึ่งในเขตเทศบาลนครช่องกล้านี่กาง่ายไปไล่วันคิดถึงครับนาวันนี้ก็ได้โตกันก็มาแล้วและสุดท้ายครับนาหนองสาวมู่บ้านธนาดีบ้านหนามกระจายขอบคุณมากๆที่ได้เสริมเติมเต็มเรื่องงานเพลงกันเข้ามาขอบคุณเดี๋ยวผมค่อยๆทยอยจัดให้นะครับนะจะไม่โรจาท่านานแน่นอนครับตอนนี้กว้างครับพี่ลงครุฑบ้านหนามกระจายให้เกียรติแนะนำกันเข้ามางานเพลงของยศรักสลักใจกับแว่นกับแว่นรักและก็โตกันด้วยงานเพลงที่ส่งข้องสันติดวงสว่างกับงานเพลงที่ดาวเฝ้าหน้า

ครับท่านผู้ฟังวันวานครับทางงานเพลงก้องสันติดวงสว่างครับงานเพลงขี้เถ้าเฝ้าหน้าครับขอบคุณนักหนังอีกครั้งอีกทีพี่ลงครุฑและทีมงานไม่ว่าจะเป็นคนหนองติ้วคุณหนองแต้วคุณหนองเบาบ้านชายกลองและก็คุณหนองไหลที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาตลอดมาครับนะแล้วขอบคุณไปยังคุณกมลรักหลวมครับอดีตประธานสภาเทศบาลเมืองพวงครับนะที่ไอ้เกียรติโตกันเข้ามาแนะนำงานเพลงที่ชินชอบเพื่อมอให้กับคนที่ตันรักและคนที่ตันคิดถึงครับนะครับคอยสักครู่ครับก็อยู่กับรายการเพลินใจไปกับวิทยาเดี๋ยวกระผมคอยทยอยจัดให้นะครับนะตอนนี้มอบความสุขมอบงานเพลงที่ทันผู้กว้างไอ้เกียรติแนะนำกันเข้ามาได้กว้างกันโตครับนะมาจึงคุณป้าใจดีครับอยู่ที่บ้านบางด้านคุณป้าคงครับนะหมอปิเชนายกับปิโยปากูนบ้านบางด้านแนะนำงานเพลงคนเบกรักเจ็ดธนาพลครับนะแล้วก็โต้กันโดยรักชั้นรักเพลงลูกถุงครับงานเพลงก้องไรอันกาดบัณฑิตครับอีกสองงานเพลงมอบความ

ครับท่านผู้ฟังพูดถึงเพลงลูกทุ่งไทยเรานี่ครับนะเป็นเพลงลูกทุ่งที่กว้างง่ายๆครับนะวิถีชีวิตชนบทบทเพลงที่ชายป่าช้ากะเหลียบง่ายครับท่านผู้ฟังนะเนื้อโรงมักจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตความรักและก็สภาพสังคมของคนในต่างจังหวัดหรือชนบทนั่นเองครับท่านผู้ฟังนะเช่นการทำนาท่องถุงกลิ่นโคลนซาบฝ่ายและการต่อสู้ดินลนโดยเน้นทวงตำนองที่ฟังสบายสบายกับท่านผู้ฟังนะเพลงลูกทุ่งนี้เก่าถึงหงายและมักมีการเอื้อนเสียงครับนะหรือว่าลูกคอนั่นเองบางคนก็ลูกคอไล่ชันเลยทีเดียวกับนะอันเป็นเอกลักษณ์จบไปกับท่านผู้ว่างงานเพลงของไรอันการบัณฑิตครับนะฉันรักเพลงลูกทุ่งมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันขอบคุณขอบคุณมากๆครับนะคุณป้าใจดีคุณป้าคงอยู่ที่บ้านบางดานให้เกียรตินำกันเข้ามาฟังงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันต่อมาถึงร่วงชำนาญท่านผู้อาวุโสครับนะโตกันเข้ามาพูดกันไล่คำครับนะบอกว่าอย่าลืมหมอไม้กับน้องตาลว่านเจี๊ยบครับเตมานมอราชปัตจงกล้านะแล้วก็คุณน้องน้อยตลาดนาทิตในคิดเทศบาลนครจงกล้าครับปีกว่านเตลปีแกว่านโทพร้อมด้วยท่านผู้กวางที่กวางรายการเพลิดใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีครับไม่กัดโกงไม่กัดใจไปกวางพร้อมๆกันเลยครับนะงานเพลงก็มนแคนแกนกูนกับบอยากเจอหน้าคู่กรณีแล้วก็โตกันด้วยไปตามดวงงานเพลงของสยสยสายันสัญญา

0: ลายความสุขทุกแนวไปนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับขอบคุณมากมากกลับนานล่วงจำนานทันผู้โซ่โทกันเข้ามาแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบหมอไปกับคนที่ตันรักและคนที่ตันคิดถึงนะก็หมอไปกันไปเลยครับนะก็เวลากันอีกสักครู่ครับท่านผู้กวังสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์หรือว่ากล้องรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการกับท่านผู้กวางหลับซังอะไรด้วยนะตามรุ่นตามยอที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกัญจนาวณิชตำบลพะวงอำเภอเมืองช่องคร้าครับ081357ช่องที่5โทรไปได้ครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะร้านแช่งวันจำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์การเรียนครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปากกาดินสอกระดาษเอซี่เก่ากันไกลอุปกรณ์จัดเก็บเอกสารและก็มีอีกมากมายครับนะอุปกรณ์ตัดเย็บครับท่านผู้กวางมีผ้าขาวผ้าจับในและอีกมากมายให้เหลือเช่นเดียวกันประเภทสินค้าทั่วไปมีรองเท้าบูทรองเท้านักเรียนรองเท้าทั่วไปอะไรงานช่างฝีมือใช้ในการประดิษฐ์ครับนะก็มีอีกมากมายให้เหลือเช่นเดียวกันมาที่ร้านแช่งวันทีเดียวครบจบทุกอย่างครับนะร้านแช่งวันอยู่ตรงข้ามร้านปานวลถนนไทรบุรีซอย27ตำบลบ่อย่างอำเภอเมืองสงขลาครับชูน939ช่องชูน0956โทรไปได้ครับนะครับขอบคุณไปยังคุณน้องชายอำเภอสิงห์นครและก็คุณพี่นุ่นครับนะชุมชนตะวังในเขตเทศบาลนครสงขลาได้เสริมเติมเต็มเรื่องงานเพลงกันเข้ามาครับนะตอนนี้มอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างกันต่ออย่าโรคกันชาถ้ากันนานครับนะมาถึงคุณปีเพ็ญครับนะเมื่อกี้ล่วงจำนานนี่ปีเพ็ญรักเธอที่สุดครับนะก็เวลาก็กลัวครับหลักเธอที่สุดครับนะครับฟังกันเลยอย่ารอกันช้าถ้ากันนานเพลงก้องสุนารี

กรับฟ้าไฟแดงกรับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องสุรพลสบัดเจริญขอบคุณไปยังคุณพี่เป็นและพี่นงส่วนตูนตะมนเข้ารูปจ

ที่ไอ้เกียรติแนะนำงานเพลงกันเข้ามาฟังกันโตอย่าโรคกันชาถ้ากันนานวันวานครับงานเพลงของทูลท่องใจโปรดเถิดดวงใจแนะนำมาจากพโยปาคุณบันบังดานฟังงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับนะ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ราบขอบคุณพี่โยปากูลบ้านบางดันครับนะที่ให้เกียรติแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ตันรักก็มอบให้กันไปแล้วครับนะก็เวลากันอีกสักครู่ครับมากันที่อู่ซ่อมไม้กาเจวิตบ้านบางดันทีนี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยศครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้องเครื่องยนต์ระบบเบรกถ่วงหลังเปลี่ยนไตผ่านเปลี่ยนไตน้ำมันเครื่องพร้อมไตกล้องและก็ยังให้บริการให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องกล้องเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทีอุตสมัยกาจวิตบ้านบางด้านตำบลโครูปจางอำเภอเมืองจงคล้าครับจูนกช่องที่อาฮกตองอาแล้วก็ฮกครับนะตัวไปได้ครับที่อุตสมัยกาจวิตบ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยนต์โลแม็กซ์จงคล้าครับทีนี้จำได้ครับนาไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปิดเจนแม็กไม่แม็กมือช่องให้บริการตั้งชุนท่วงรอเช็คช่วงหลังโดยทีมงานช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับท่านผู้กวางปลาย่างโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไหมครับนะในส่วนนี้ปลาให้ฟรีกับไม่มีเงินก้อยและไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ที่อ้ามอย่างยนต์ล้อแม็กซ์ทรงกล้าถนนจ้ำสิบเมตรตำบลโครูปจางอำเภอเมืองทรงกล้าชุนเก่าอกเก่าช่องห้าห้าจ้ำอกจ้ำตัวไปจบตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารงานโดยหนองอามครับท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับตังรันกันสักนิดนึงบอกว่ากวางรายการเพื่อใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะกลับมาถึงคุณนองตาลมอราชาพัฒน์ช่องข้ากำจับกำจ้าบอกว่ามอบให้กับพี่น้อยตลาดนัดอาทิตย์ในเขตเทศบาลนครทุ่งค่าล่วงจำนานท่านผู้อาวุโสพี่ก้อนเทวพี่แก้วันเท่ากับนะและท่านผู้กวางที่กวางรายการเพื่อใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีครับนะคุณนงตาลนะแนะนำงานเพลงก้องเจ้าหญิงลูกถุงฝนธนาขึ้นโดนเป็นแฟนกันมากและก็โตกันด้วยงานเพลงที่ซ่องก้องฝนธนาขึ้นโดนเช่นเดียวกันคิดถึงจนฟันเห็นครับอีกสองงานเพลงมอบความสุขให้กับทุก

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรากลับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้พาน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้ฟังรับสั่งอะไรด่วนตามรุ่นตามเดียวที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เกียมถนนกาญจนาวณิชตำบลบวงอำเภอเมืองโชคลาภครับนะ081 3577 245โทรไปได้สำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะร้านแสงวันจำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์การเรียนครบวงจรครับนะไม่ว่าจะเป็นปากกาดินสอกระดาษเอซี่กาวกันไกอุปกรณ์จัดเก็บเอกสารและเอกมากมายครับอุปกรณ์ตัดเย็บครับท่านผู้กว้างมีกับผ้ากาวผ้าจับในและเอกมากมายให้เหลือกเช่นเดียวกันประเภทสินค้าตัวไปมีรองเท้าบูทรองเท้านักเรียนรองเท้าตัวไปอะไรงานช่างฝีมือครับนาใจในการประดิษฐ์ก็มีมากมายให้เหลือกเช่นเดียวกันมาติรานแช่งวันทีเดียวครบจบทุกอย่างร้านแช่งวันอยู่ตรงข้ามร้านปานวลครับถนนไทรบุรีซอย27ตำบลบ่อย่างอำเภอเมืองโชคลา093 920 0956ครับนะขอบคุณขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการครับนะมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อครับนะยังอยู่เทโมอาภัทรคลาครับนกครับนะให้เกียรติในนำงานเพลงริ่งทะมนครับแย้ค่อยท่าชานั่นครับฟังงานเพลงนี้ครับ

0: มาลายความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับขอบคุณมากๆคุณนงตาลและทีมงานมอราชพัฒน์จงกล้าไม่ว่าจะเป็นคุณพี่นกและคุณลุงยามครับนะครับก็เวลากันสักครู่มากันที่อู่ซ่อมไม้กาจวิทบ้านบางดานทีนี้บริการซ่อมรถยนต์กับดานทุกรุ่นทุกยศครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองก้องเครื่องยนต์ระบบเบรกช่วงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใช้กลองและก็ยังให้บริการให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องก้องเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช่บริการกันได้ครับนาทีอู่ซ่อมไม้กาจวิทบ้านบางดานตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองชงคราชู้นกช่องซี่หาฮกตองอาระก็ฮกกลับนะสำหรับอามอย่างยนต์ลอแม็กชงคราที่นี้จำนายครับอย่างไม่อย่างเปอร์เซ็นต์แม็กไม่แม็กมือช่องให้บริการตั้งทุนท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกลับสันพวกกวางป่าย่างโดยเฉพาะอย่างหญิงป่าแบบใหญ่ไม่ครับนะในส่วนนี้ป่าฟรีกับไม่มีเงินใกล้และไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันได้ที่อ้ามยางยนต์ลอแม็กซ์สงขลาถนนจ้ามจิบเม็ดตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาศูนย์เก่าอกเก่าสองห้าห้าสามอกสามตัวไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารโดยหนองอ้ามครับท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดบอกว่ากวางรายการเปิดใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่านซิปเปอร์เซ็นเลยทีเดียวครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันต่อมาถึงคุณปีพลครับนะอยู่ที่ถนนราชดุษฎี1ซอย14ในเขตเทศบาลนครสงขลาวันนี้ให้เกียรติในนางงานเพลงก้องชาตรีที่ชนครับฟังกันเลยครับนางงานเพลงโชมนางและก็ต่อกันด้วยนางลืมทะเลอีก2งานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

ขอบคุณมากมากครับนะคุณพิพรครับถนนราชดุสิตหนึ่งซอย14ในเขตเทศบาลนครสงขลาให้แนะนำกันเข้ามาครับนะฟังกันต่ออย่ารอกันจ้าตากันนานมาถึงคุณน้องสาวหมู่บ้านธนาลีบ้านน้ำกระจายครับไอเกียรติแนะนำอ่านเพลงก้องสายยันนิรันดรรักนารักแก่แก่พี่ชายแล้วต่อกันด้วยงานเพลงที่สองก้องสายยันนิรันดรเช่นเดียวกันอกหักจากคาเฟ่อีกสองงาน

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับขอบคุณมากๆคุณหนงเศร้าโมบันธนาดีที่ให้เกียรติแนะนำงานเพลงกันเข้ามาครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการหลับช่างอะไรด้วยในตามรุ่นตามยศที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ081537ช่อง4Rตัวไปได้ครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะร้านแท่งวันจำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์การเรียนครบวงจรไม่ว่าจะเป็นปากกาดินโซ่กระดาษเอซี่เก่ากันไกลอุปกรณ์จัดแกไปกระทะและอีกมากมายครับนะอุปกรณ์ตัดแยบครับมีผ้าเก่าผ้าจับในและอีกมากมายให้เลือกเช่นเดียวกันประเภทสินค้าทั่วไปครับนะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าบูทรองเท้านักเรียนรองเท้าทั่วไปอะไรงานช่างฝีมือใช้ในการประดิษฐ์ครับก็มีมากมายให้เลือกเช่นกันครับมาที่ร้านแช่งวันทีเดียวครบจบทุกอย่างร้านแท่งวันอยู่ตรงข้ามร้านปานวนกับนาถนนไทรบุรีซอย27ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาโทร0939200956ครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อครับนะมาถึงคุณกมลรักรวมอดีตประธานสภาเทศบาลเมืองตำบลบ่อวงครับนะวันนี้ให้เกณฑ์แนะนำงานเพลงก้องไม่พิรมพรกับควังกันแท้เลยดีกว่าอย่าโรคกระจาถ้ากันนานงานเพลงหัวใจที่ชายเลวแล้วก็โตกันด้วยจริงที่ซ่องข้อจองเป็นแรงใจมอบความสุข

กราบท่านผู้ฟังคนเราครับไม่ว่าจะจนหรือรวยก็ต้องสู้ชีวิตครับทุกคนนี่ครับท่านผู้ฟังบนโลกใบนี้ล้วนมีหน้าที่ต้องดิ้นรนฟันฝ่าอุปสรรคได้รับผิดชอบชีวิตของตัวเองด้วยกันทั้งสิ้นครับท่านผู้ฟังเพียงแต่เป้าหมายและรูปแบบของการต่อสู้จะแตกต่างกันตามบริบทของแต่ละคนก็เท่านั้นเองครับท่านผู้ฟังอ่านเพลงของไม้พิลมพรฟันใจผู้ชายแรงงานครับหัวใจที่ใจเหลวครับแนะนำมาจากคุณกมลรักรวมอดีตประธานสภาเทศบาลเมืองตำบลพวงยังไม่จบครับนะเลือกเปลเวลาเลือกไม่กี่นาทีสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณผู้ทำรายการขอบคุณดีเจน้องนึงคุณร่มไม้กนาทองท่านผู้อำนวยการท่านี้และที่จำกันวันนี้ก็ต้องกราบพ่อไปตันผู้ฟังที่ได้ตู้ในนำงานเพลงกันเข้ามากระผมหมอไปไม่ครบจบทุกเพลงจบทุกคนเนื่องจากเวลามีจำกัดกับนะเวลาก็หมดเวลาวันนี้จะต้องจากลากันไปก่อนเจอกันไม่ในโอกาสต่อไปกับนะจากลากันวันนี้ก็ให้ตันผู้ฟังทุกท่านโชคดีและก็มีความสุขกระผมวิทยาแจ้งมานี่

ก็เป็นเสียงของเพชรโพธารามกันทั้งสองผลงานเพลงนะครับสำหรับสองเพลงแรกที่เข้าสู่รายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 1 มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับก็เป็นวันหยุดชดเชยด้านของพระพุทธศาสนาคือเพลวันมหาวิสาขบูชาเป็นเดือน6นะครับก็ฟังตามคำขอของสอสมิงไพรมักน้อยน้อยมากก็สองเพลงกันไปก่อนสำหรับกลับนาเถิดน้องและก็วันใจทหารของเพชรโพธารามนักร้องเสียงเด็ดล่างเล็กเพชรโพธารามผู้ประพันธ์เพลงนี้ก็คืออาจารย์ก้องกำจายหรือก้องกาดกำแหงนะก็เป็นเพลงที่มีเพลงแก่ก็คือรอวันทานกลับนะแต่ตอนนี้ก็ขอมาสองเพลงจากสอสมิงไพรฟังกันไปครับวันใจทหารกลับนาเถิดน้องก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันมีอีก4สาย5สายเราก็มาใช้กันจนถึงโน่นแล้วฮะเรียบเรียงบรรเลงบทเพลงก็ทยอยกันเข้ามาในรายการนี้จนถึง1ทุ่มโดยประมาณในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งนะครับฟ้าก็ลำไรที่เรียกว่าไม่มีแดดแต่บางพื้นที่ก็มีฝนนะเพราะวันนี้ฝนตกทั่วฟ้าเมืองไทยโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันนะตกหนักกันเพลงของเราก็แหมนะจะฟังหน้าฝนหน้าร้อนหน้าแล้งหรือว่าจะฟังแบบฉบับของลูกทุ่งสบายสบายกันไปก็ยังมีเพลงยาวๆกันอยู่นะครับขอเข้ามา4เพลงนี้ก็อีก3เพลงพร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ที่คุณจะติดต่อติดกัน08430025560943563991นะครับรายการนี้ได้รับการเอื้อเฟื้อสนับสนุนจากสมหมายคาสวิตรีวิอาร์เรดิโอ 88.75 เรียกว่าร้านอะไรรถยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์แล้วก็โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามกำแพงสงขลานะครับเป็นผู้สนับสนุนรายการนี้เพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับทางการก่อยอขอเข้ามาก็จัดกันไปนะแผลที่หัวใจก็เป็นเพลงของยอดรักสลักใจนะครับคำมั่นสัญญายอดรักสลักใจแล้วก็นอกจากนั้นก็มีไวยพจน์เพชรสุพรรณสายที่2ก็มาพร้อมกับวันพระเรียกว่าธรรมะสวนะความสุขของคนชอบธรรมะเราก็ไม่ว่ากันส่วนสายที่3นั้นก็มาจากคนชอบเพลงหน้าค่ายตำรวจวิจัยแดนนะครับมีเพลงของนักร้องจากค่ายดังในอดีตตายอรทัยนะครับก็ว่ากันไปเอาละครับขอบคุณไปยังการก่อยอครับทุกเสียงทุกสายยังในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง

ก็เป็นเสียงร้องของพรชัยสร้อยเพชรนะครับสำหรับแสบหัวใจก็จะได้มีลูกคู่อย่างสมัยอ่อนวงและก็อาจารย์การการุณวงนี่ก็อยู่เสียงแควกๆเหมือนกับที่คุณสนควรดินพูดถึงนะครับในยุค2511-12หลังสุรพลเสียชีวิตนะครับก็เป็นยุคที่เพลงลูกทุ่งเป็นยุคทองยุคหนึ่งนะครับเหมือนกับในด้านของพรชัยสร้อยเพชรเองนั้นก็มีในวงดนตรีของสมัยอ่อนวงขุนแคนแดนสยามอาจารย์ดำแดนสุพรรณอาจารย์การการุณวงนี่รวมตัวกันเป็นสมัยแคนนะครับก็เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ของวงดนตรีลูกทุ่งหลังครูสุรพลครูใหญ่เสียชีวิตในยุคนั้นซึ่งก็บังเกิดนักร้องดังหลายๆคนเหมือนกับทางด้านอาจารย์บรรจบเจริญพรนี่เสียงร้องเสียงเดียวกันเลยนะฮะสำหรับพรชัยสร้อยเพชรนะบรรจบเจริญพรตำนานซอยบุพผาสวรรค์นะครับก็เป็นนักร้องที่โด่งดังมากับวงกระดิ่งทองของสีพลายใจพระเมื่อก่อนก็ชื่อสีพลายบรรจบใจพระบุพผาสายชนนะครับบุพผาสายชนมาจากทางด้านของลิเกเก่าและก็ลุงบรรจบเจริญพรก็ไปชวนบุพผาสายชนมาอยู่กับวงดนตรีของทางด้านจุฬารัตน์นะครับสีไพรก็อยู่วงจุฬารัตน์ด้วยนะครับแต่ก็ไม่มีเพลงมากก็ออกมาตั้งวงดนตรีเองกันดีกว่าสำหรับวงกระดิ่งทองนะครับหลังจากนั้นก็เป็นตำนานอีกหลายตำนานมาแยกกามาเป็นบรรจบเจริญพรแต่ตรงนี้เราก็ฟังเพลงตามคำขอกันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาสู่เพลงที่เรียกว่าเป็นเพลงกลอนดาวลูกไก่ลิมไกรลาดพระกับพระมันพระอย่าเว้นแล้วก็ถามว่ากินข้าวหรือยังเรียกพี่ได้ไหมในไอ้หนุ่มเครื่องไฟนะครับก็ขอขอบคุณที่คุณผู้ฟังได้สนุกสนใจรับฟังในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งทาง FM VR Radio 88.75 เราเดินทางผ่านครึ่งชั่วโมงแรกเข้ามานะครับ5โมงกับ32นาทีรายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายค่าสุบิทบางด่านสงขลาในช่วงหน้าฝนนี้ขับรถดีๆนะครับอย่าประมาทในระบบเบรกต้องเอาอยู่นะครับช่วงล่างรถยนต์ต่างๆเหล่านี้ต้องไว้วางใจสมหมายค่าสุบิทบางด่านสงขลาเพราะว่าถนัดในด้านของหันช่วงล่างเบรกคลัชเกียร์ต่างๆนะครับหรือง่ายๆเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมเครื่องยนต์ตั้งสติกันก่อนสตาร์ทนะครับอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนในช่วงฤดูฝนที่เป็นฝนมาจากอันดามันนะครับจริงๆแล้วฝนตกทั่วไทยก็ว่ากันไปตามด้านของหลักความปลอดภัยนะครับ safety first ส่วนปัญหาเครื่องยนต์ให้ปรึกษาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับเชิญที่สมหมายคาร์เซอร์วิส0624565556นะครับตั้งกันอยู่ที่บ้านบางด่านใกล้ๆเซเว่นอีเลฟเว่นบ้านบางด่านรุ่งเรืองอะไรยนต์จำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีนะครับและก็ยังมีลูกยางที่เป็นลายยนต์ต่างๆบริการกันอยู่ที่ถนนกาญจนวนิชปากซอยใหญ่เจียมบางด่านสงขลา0813574245ฟังเพลงต่อมานะครับมาเล่าเมาของบ้านปลายนานะครับมาฟังเพลงที่เรียกว่าเป็นเพลงประจำวันพระนะครับความสุขของคนชอบธรรมะก็ว่ากันไปเราไม่ว่ากันนะครับเพลงดาวลูกไก่

ัณฑิตอันมีจิตเสน่หาที่จะเป็นนักเทศนามาเจรจายั่วเย้าจึงตั้งศรัทธาสาธกเรื่องยาจกยากจนมีตากับยายสองคน

เจ้าเชียวชอบสิแม่ก็ออกปีกอุ้มกลางสองปีกออกคุ้มพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล่าแม่ไตจะปลอบขวัญลูกเสียงกรุกรุกปลุกควันลูกตอบเจี๊ยบเจี๊ยบเสียงลั่นทั้งที่ควันเขย่าแล้วเคี่ยวข้าวออกเผือต่างคุยเหยื่อออกให้ลูกไก่แม่ไก่ไร้ทุกข์สิไม่มีสุขใดเท่าถึงคราวจะสิ้นชีวิต

เรื่องเบื้องหลังท่านผู้ฟังโปรดทราบและวาดภาพหิมพานต์เป็นฉากนิทานคำกลอนหิมาลัยปัจจุบันแต่ก่อนนั้นเป็นเขตหิมวันตะประเทศเป็นขอบเขตสิงคอนข้างพระสุเมรุมาตรชาญไกรลาดคิรีเป็นมหานาทีนามว่าสีทันดอนเป็นที่อาศัยรากสดและจะตุบททวิบาทตักษาชาติมลึกขมาศสีหราชกาสอนองค์พระศิวะประทับอาจยอดไกรลาดขุนเขาอีกทั้งเหล่าเทวฤทธิ์

พออาศัยสุขตอนเย็นวันหนึ่งโคแม่จึงกล่าวแก่ลูกน้อยว่าย่ายังมีอีกหน่อย

ระวังเสือแม่ลูกอ่อนฝ่ายลูกโครับคำเอาแม่จงนำลูกน้อยวันนี้เราคงอร่อยแสงแดดก็ถอยไม่ร้อนแม่บอกลูกเสร็จเรื่องก็ยักเยื้องเหาะย่างสะบัดหางเดินหันยาเมื่อตะวันร้อนๆถึงหลังดอยชายดอย

กำหนดจมูกลูกห่างแม่แม่ห่างลูกห่างดังถูกสังหอนยังมีพยักตัวใหญ่มันย่องมาหมายขย้ำมันเริ่มคำรามคำรนใบไม้หล่นปลิวว่อนแม่โคก็ยังกินหญ้าเจ้าเสือก็อาเขียวงำมันจะขย้ำแม่โคเพื่อล้มตัวโตเสียก่อนแม่โคจะตายไหมน้อ

ขย่ำกินเหยื่อแม่โคเริ่มได้กลิ่นเสือเปรี้ยวแรงไม่เหลือเริ่มอ่อนสงสารแม่โคครวญครางหมดหนทางหนีทันสะบัดหางหน้าหันบอกเสือให้พันใจพรแม่เสือเอ๋ยแม่เสือโปรดจงเชื่อสัจจะใช้ขันติธรรมะโปรดฟังวาทะเราก่อนเราขอร้องสักครั้งกลับไปสั่งลูกรักท่านคอยเราสักพักแล้วเราจักกลับย้อนมาเป็นพักสาหารเพื่อให้ท่านได้กินเราเป็นสัตว์มีศีลไม่เล่นลิ้นหลอกล้อนเรามีลูกรักเหลือเหมือนแม่เสือรักลูกคิดฝังปลูกปลานี้เราต่างก็มีลูกอ่อนพยักใหญ่ได้ฟังเห็นจริงจังสัจจะเลยยอมละหันหลังให้โคไปสั่งลูกก่อนฝ่ายแม่โคตัดคุ้งมาท้ายทุ่งพบลูกเล่าความทุกข์ให้ลูกฟังแล้วหันหลังวิ่งย้อนโคถือใจสัจจะลูกโคก็กะตันอยู่วิ่งตามแม่มาสู่ที่เสือยืนอยู่อ่อนวอนแม่เสือข้าอย่าแค้นข้าขอตายแทนแม่ข้าข้าถือมันกระตันอยู่ตาแม่เสือจงอย่าเคืองคอนแม่เสือใหญ่ได้คิดเลยหักจิตปลงตกนึกเห็นอกแม่คอว่าโอ้อ้ลูกอ่อนจงกลับเสียเถอะคืนถิ่นเราไม่กินเจ้าแน่ทั้งลูกแม่โคปลาเราขอลาเจ้าก่อนอานิสงส์อะไรเสือจึงไม่กินคอใช่จะง้อไม่กินต่างกลับมีศีลสังวรสัตว์บางตัวกลัวบาปมนุษย์ไม่ทราบใจสัตว์รู้จักหลับหนักเบาไม่เหมือนคนบางเหล่าศีลกร่อนริมไกรลาดหิม

ันผ่านกันไปนะครับชุดวันพระวันพระยาเว้นจากบ้านปลายนาแล้วก็เป็นชุดเพลงที่ขอเข้ามาเป็นประจำนะจัดกันให้จัดกันไปแล้วสำหรับคุณผู้ฟังที่รอฟังไวโพสเป็นสุพรรณตาเอาไทยก็รออยู่นะครับและอีก2สายเข้ามาใหม่ใครเป็นใครไปเป็นไผเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเพราะเรามีกัน2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับนี่มาท้ายชั่วโมงแรกกันแล้วได้รับการสนับสนุนจากสมัยคาสวิตกับพันธมิตรคือลุงเรืองอลัยยนต์เสร็จแล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างหรือมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการส่งถึงที่ด้วยสำหรับสินค้าของโรงไม้พนาพันธ์นะครับอยู่ใกล้ๆกับเยื้องค่ายรามคำแหงสงขลา0743117250743147นะครับก็ให้ฟังกันก่อนสำหรับราชาเพลงพันทางไหมเพลงแหล่นะกลวยพดเพชรสุพันซึ่งก็ฟังในแบบฉบับของลูกทุ่งเก่านะครับแต่จะมาขับร้องกันใหม่คนขายเลือดและก็ยังมีคนสุพรรณสังดีเสรีรุ่งสว่างนะครับไอ้หนุ่มเครื่องไฟได้เอาไทยไว้ต้นชั่วโมงที่2นะครับจากหน้าค่ายตชด.ครับขอบคุณครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

หากรักจริงขอสิพี่นั่นไงแต่งงานวันนี้ก็ตกลงวันนี้ก็แต่งงานมาลือกันเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นเพลงยุคที่สองของอาจารย์โรมศรีธรรมราชผู้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักยอดนักร้องเมืองใต้เหมือนแบบทูลทองใจนะครับแต่ต่อมาก็เป็นแนวของอาจารย์โรมศรีธรรมราชนั่นเองนะครับสำหรับเพลงที่อาจารย์ประสบโชคมีลาภและเป็นผู้ประพันธ์ให้นะครับในยุคที่สองซึ่งยุคแรกอาจารย์โรมศรีธรรมราชก็มากับความรักเหมือนเกมกีฬาหรือว่าจะเป็นซากรักบึงพระรามปุนานของลูกพี่ลูกน้องของพรพิรมก็คือเริงพิรมนะจากนั้นมาอาจารย์โรมศรีธรรมราชก็มาบินเดียวนะหลังจากอยู่กับวงดนตรีของครูสุรพลแล้วก็ได้เพลงของอาจารย์ประสบโชคมีลาภครับนับเพลงครูเพลงจากสุราษฎร์ธานีนะมีเพลงแฟชั่นเกี่ยวแขนไปบ้านคุณอานี่ดังระเบิดเถิดเทิงกันเลยทีเดียวนะครับในยุคนั้น2514ทรงกางเกงมดขาบานที่ปลายขานั้นมันเป็นแฟชั่นที่เรียกว่าเป็นยังไงนะก็เป็นแฟชั่นของคนกรุงนะฮะไอ้หนุ่มผมยาวนี่ก็ยังใช้มดขาบานกันเลยทีเดียวนะครับนะก็เรียกว่ามันทำให้ดูเป็นไม่ใช่แบบไทยๆอ่ะนะแต่เป็นแบบไทยๆกันโน่นแล้วฮะสองคนแฟนสองคนผัวเมียเดินกันคนตานุ้นกันเลยเดินใส่แต่คนตานุ้นกันนะเดินกันตามหลังเลยครับก็เป็นวิวัฒนาการของเพลงกับแฟชั่นกันในยุคนั้นนะฮะอาจารย์โรมศรีธรรมราชนะครับเป็นเพลงยุคแรกที่คนใต้ได้รับความพึงพอใจภูมิใจนะจากนั้นมาสาริกากิ่งทองก็ผงาดขึ้นมาอีกด้วยเช่นเดียวกันสำหรับเพลงของอาจารย์ประสบโชคมีลาภครูเพลงคู่ใจของโรมศรีธรรมราชซึ่ง251040นี่ก็โด่งดังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับหลวงปู่ทวดเหยียบใจผู้นานของอาจารย์ประสบโชคเช่นเดียวกันแต่ละยุคแต่ละสมัยเราก็มาว่ากันไปถึงเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 จัดให้จัดไปจากบ้านบ่อเตยนะครับขอขมาสี่เพลงเราก็ให้ฟังเพลงที่2สำหรับทางด้านของลำเผยสายทองแฟชั่นจับขายังมีพรุ่งนี้พบกันที่3แยกนะจะเป็น3แยกที่ไหนลาลุงแสงบ้านเลก็ว่ากันไปและก็ยังมีเพลงจากหมู่3สถิงหม้อรอฟังกันอยู่เช่นเดียวกันนะครับจะเป็นเพลงอะไรตรงนี้ก็ต้องขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการก็คือสมัยคาสวิตบางด่านสงขลาร้านรุ่งเรืองอลัยยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์เป็นผู้สนับสนุนรายการในชั่วโมงที่2นะครับเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 คุณขอมาจัดกันไปอีกนะครับสำหรับทางด้านของเพลงที่ทีมงานบ้านบ่อเตยขอเข้ามานั่นก็คือของอาจารย์โรมศรีธรรมราชรอบเมากันทั้ง4เพลงนะครับแกซากรักบึงพระรามด้วยนะครับแฟชั่นจับขาแฟชั่นเกี่ยวแขนเรามาพบกันที่3แยกกันต่อนะกับทางด้านของพี่น้องฟังกันอยู่ที่บ่อเตยนะครับทุกเสียงทุกสายไปยังเพื่อนพ้องน้องพี่ฟังที่ VR Radio นะครับพี่น้องฟังอยู่ที่ท่าเสาน้องแจ้น้องทำช่างยุทธเราน้องดำน้องบ่าวเอียดพี่เกียรติน้องอ้อยหลังโรงเรียนนวมินทร์พี่คอนบ้านบ่อเตยพี่น้องเรือหางยาวอยู่ด้วยเช่นเดียวกัน

เราเป็นผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์นะครับบรรลมกวีขี่ตะลุกทุ่งไทยทั้ง3ผลงานเพลงยมบาลเจ้าขานี่รับรางวัลกันด้วยนะครับโดยปุพพาสายชนซึ่งยุคนั้นก็เป็นยุคของจังหวะโซนนี่ก็เป็นเพลงที่ครูไพบูลย์บุตรขันธ์เขียนให้ปุพพาสายชนครับร้องหลังจากมนต์รักลูกทุ่งในยุคนั้นนะครับส่วนพระอินทร์เจ้าขาเทวดาเจ้าขากับเตือนใจบุญพระรักษาและก็สอนคิริสีประจวบนั้นก็เป็นผลงานของบรมครูไพบูลย์บุตรขันธ์เช่นเดียวกันและก็ยังมีเพลงยมบาลแถลงการของศรีไพรใจพระสามีคนแรกของบุปผาสายชน อยู่ในยุคนี้ด้วยนะครับและก็เป็น เรื่องราวของเพลงแปลงๆที่ฟังแล้วก็อดขำไม่ได้นะครับสำหรับศรีไพรใจพระหลังจากพลากรักจากบุปผาสายชนไปอยู่กันทางอีสานในยุคนั้นก็เงียบหายจากวงการไปแต่ก็มีเพลงที่อยู่ในยุคแรกๆที่ตั้งวงดนตรีกระดิ่งทองกันในยุคนั้นมีกันตำนานนะครับนี่ก็มาเล่าสู่กันฟังจากทางด้านของคุณผู้ฟังที่แนะนำเข้ามาทาง VR Radio 88.75 เล่าขานตำนานเพลงทุ่งนะครับจากหมู่3สติงหม้อสิงหนครสงขลาหลวงพร้อมนั่นเองนะครับเพลงพระอินทร์เจ้าขาประมาณ2514เป็นยุคทองของลูกทุ่งนะครับสอนกิริศรีประจวบในเพลงก็ครูไพบูลย์มากมายเป็นเพลงพระอินทร์เจ้าขานี่สะท้อนชีวิตของชาวนาและก็ เรื่องราวของการอ้อนวอนขอความช่วยเหลือนะครับแฝงไปด้วยประชดประชันสังคมก็ว่ากันไปส่วนยมบาลเจ้าขานี่ก็บันทึกเสียงครั้งแรกเมื่อปี2513นะฮะครูไพบูลย์บุตรขันธ์บรมครูเช่นเดียวกันนะครับสำหรับแรงบันดาลใจจากการเสียชีวิตกระทันหันของพระเอกยอดนิยมในยุคนั้นก็คือมิตรชัยบัญชาก็เรียกว่าเป็นเพลงที่ทูลถามยมบาลถึงความไม่ยุติธรรมบนโลกมนุษย์ที่ปล่อยให้คนผ่านคนชั่วลอยนวลชีวิตยืนยาวแต่กับคนดีเข้าวิญญาณไปว่าอย่างนั้นนะครับได้รับความนิยมจนได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานส่งให้บุพพาสายชนโด่งดังกลายเป็นราชินีเพลงลูกทุ่งกันในยุคนั้นกันเลยทีเดียวนะครับนะหลังจากที่รู้สึกว่าเขาจะมีเลิกราวกันนะครับศรีไพรใจพระนะครับก็มีรอฟังเพลงกันอีก3ผลงานเพลงนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับสำหรับทางด้านของคุณฟังฟังกันอยู่ที่ซอย14ลาดหลุมที่1บ่อยางสงขลาสุรพลสมบัติเจริญนะครับและก็สริกากิ่งทองเอาละครับตรงนี้ต้องขอบคุณไปยังทางด้านของผู้สนับสนุนรายการก็คืออู่สมัยค่ะสุวิทย์บางดานสงขลานะครับบริการกันอยู่ที่บ้านบางดานหันซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างของรถยนต์ซ่อมได้สบายมากนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบต่างๆกันได้นะครับไว้วางใจอู่สมัยคาสวิตบางด่านสงขลาซ่อมได้สบายมากปัญหาเครื่องยนต์สอบถามก็ได้ครับ0624565556กับร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ซึ่งจำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องและก็แบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีนะครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่เช่นเดียวกันถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา0813574245มาฟังราชาเพลงลูกทุ่งนะครับคุณครูสุรพลสุภเจริญนะครับสวมบทบาทพ่อค้าขนมกระกลิ่นไข่เต่าปลายเรืออยู่ในคลองก็เป็นเพลงอย่างหนึ่งที่ครูสุรพลได้ฉีกแนวกันมาหลายเพลงว่าจะเป็นเพลงท่องเที่ยวหรือจะเป็นเพลงเกี่ยวสาวแต่ตรงนี้มาเป็นสวมพ่อค้าขนมปลากริมนะฮะเพลงที่2ลูกทุ่งกลองยาวนะครับร่วมงานกับครูพยงมุกดาวงมุกดาพันธ์นะครับลูกทุ่งกลองยาวและก็แต๋วจ๋าเป็นเพลงที่3นะครับสริกากิ่งทองกับบทเพลงของคุณพ่อหนังจูเลียมกิ่งทองนะครับนางตะลุงชาวจังหวัดชุมพรศิลปินแห่งชาติเช่นเดียวกันขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่ซอย14ลาดหลุมที่1บ่อยางสงขลาเช่นเดียวกันนะครับ

ก็ต้องขออภัยนะครับไม่ใช่ต้นฉบับที่สำหรับดนตรีแต่เสียงของสริกากิ่งทองแน่นอนนะครับสำหรับเพลงเอกแต๋วจ๋าโด่งดังกันทั่วประเทศในยุคนั้นนะครับ2514ก็เป็นน้อง2คนรองจากจานลมศรีธรรมราชนะครับสำหรับสริกาล้ำเลิศกุลนั้นก็มีเพลงที่คุณพ่อจุเลียมกิ่งทองศิลปินแห่งชาติชาวจังหวัดชุมพรเป็นผู้ประพันธ์ให้ในวงดนตรีเดินสายทั่วประเทศในยุคนั้นนะครับแม้แต่ป้องปัตตานีดีดอกมะดันก็เป็นตลกประจำวงแล้วยังมีสายันสัญญามาอยู่เป็นแบบที่เรียกว่ามาช่วยวงดนตรีชั่วครู่ชั่วยามนะสายันกลับไปโด่งดัง2516กับลูกสาวผู้การกันต่อแต่ตรงนี้สริกากิ่งทองเสียชีวิตกันไปเมื่อปี2140นะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยโรคมะเร็งเต้านมนี่ก็เป็นตำนานของคนภาคใต้บ้านเรานะครับก็เรียกว่าเป็นนักร้องที่สร้างตำนานในยุคลูกทุ่งเสียงทองกันในยุคนั้นนะครับต้องขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการต่อจากสมัยค่าสวิตคำพัฒมิตรลุ่งเรืองอรยนต์นะครับรวมกันในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งด้วยกับโรงไม้พนาพันเยื้องค่ายรามขแมงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างนะมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีนะครับสั่งกันได้บริการส่งถึงที่สำหรับสินค้าของโรงไม้พนาพันตรงข้ามกับค่ายรามคำแหงตจร.สงขลานะครับสั่งที่เบอร์โทร074311725 074314357สักครู่นั้นฟังบุปผาสายชนยมบาลเจ้าขาแล้วก็มาฟังศรีไพรใจพระนะครับยมบาลแถลงการณ์

人望，我可爱，错爱错爱。